0: ุดที่สามของหนองกิ้งเรียกว่าเกสของหนองกิ้งคิดตั้งโอ้
1: slippery KPYT KPYU the voice of the Basayaki tribe